0: จ้ะไปเดินนั่งในห้องเต้นนั่งรวยหายไปนั่งห้องเต้นคันเดียวว่าคงจ้ะ
1: ไอ้มรุมรุโอมิตานะสุสวยเดินตาบีรงกันเห็นขันเจียดว่าไอ้เสียชีมักสุขันบีรักพ่อชุนลอยนั่นนะก็ต้องวิ่งเสียมิงเลยฟังต้องขังเจ้าเก๋อ๋อ
0: นำบอลเทียมเด็กแม่มาน
1: ำบอลเทียมเด็กแม่ม
0: า
1: อ๋ออ่ะตัวพ่อผมสิงปุ่งตกปีกันด้วยว่าแม่มาเลยบีรีบ
0: นี่นี่คือคนเลยเจ้าเจ้าไอ้ดิมดุมบ่มายามหายดิจุดเกี่ยดุมตาเจริญเกี่ยดุมโอมิตาได้ในหายดิชิมาดิโอมิตาดุตาเจริญตาบ่ได้ขังด
1: ีเฮ้ยไปช่วยดูนะตาบีรงกันเห็นสุขันเจียมนั่นน้อยใจงั้นสิเกี่ยวฮัลบ์คอลอร์สวยเลยเมียมามาทั้งกี่คน
0: นั่งรวยเนี่ยตัวตัวก็อมิจาได้คันวิโอนะ
1: ฟันนี่ฟันน
0: ี่ไฮจีอมิจานั่งแต่คันวิโอก็ไอ้เหี้ยงเดียก็นั่งรวยเลยไอ้แบบพี่น้ำดูกีเอจีก็มาสปรานี่กันนะสักประดารงกูมาอยู่นะเสียงบ่แต่กีราหุลบลูนะเสียงกูตัวตัวนั่งไฮเอ็นสันเดียนะไม่ใช่แบบจะสันเดียวว่ะ
1: ฟันนี่ฟันนี่คอลตัวบีรักป้าดอมปูฮันนะทักกัจจรี